ฉันตูกงายดีลากันในทักตักข้าวันเลสายลาวสักกันนี่ปะเทียนฝั่งนัทันหุนาอินนัทันหุนงเบิกันในทักตูฮีอาร์ตีซีเลลดูอมินมินุงรำดีลาสักค่ะฮันยาเฮลัยมาโมยจะกลางลุงเลยเฮียนอปวังตูเกมาเราไงคลากตานมินรันทันสกากะล้อมเลนิตินนัทันสักดังเลติดชูซีวันเลชัดปุยตินูปาจามาริเวสรินลุยดอร์ปุยเวงทาร์ไอโซเลปิเฟลิตินูฟาตุยกวาดตุยขวาดลางมีเตะเราไงคลากตานรันทันสักบกะทั้งตัวดังเลติดชูมาเนเลรัมเตยตินูปาเบเทมเวงมีเตะเราไงคลากตานมาสางอีกุเลชเวงมีนรันทังอะแล้ววัดกิมีมาปุยตินูฟามิชนเวงคลางมีเตนอุปสรรคเตะเละเจ้าทันิตนูฟ้าดอร์ปุยมีแต่เราไงคลากตานันรุนทันสักบกัดินอาร์เลทังเลียนอัปปาร์กนานามีอินมาเฮร์ตินูปามิเรียมีแต่นูฟ้าเละเลลเองโมยเละเลลเลียนปุยกนานเวงมีเตนอุลุกตะกันเราไงคลากตานรุนทังบกกันนี่มินุงรำติลาอาร์กิซีเลลดูมิสักฮิลองไอทังอู

0: 老师说起那跟村长干一些的不皮，一，哎呀，跟农村的吧，你看恁安尼移民老师说啥的吧，做恁十二个，哎，做十二个干嘛？咋非不不咋夸恁十个？跟农内部啊，打跟农种啊，你看干嘛？你看跟银海个草原些啦，啥那多啦？看阿们个种那么，就想说人人做 market 大呀，恁伊阿爹阿妈恁老没有啥老赚，起码恁 market 阿啥那多啦，看伊跟外国呀跟地特特行啊呀的，赚恁人很多的，放假的话恁跟很别不个，跟就想对起恁老伊做实体业，跟家做点去点赚恁伊。I don't do there, I think about a chat not there, as well to the hand, a candy canning can hand, you should let it to an unnipo canning canning, mean low sorts of a zenny.
1: I need to. I need a more hand sort look that they la my car, powder, ink yang, a to nyeti, tucka, a twin and a mixer into ting a powder of a more in a dandica.
0: My powder here bomb then, no pantan pun, now so at the acha, do you luma tiapun aetia, bomb then, and a zopun, twanin so outpun, Katian so at the outpin, Katian canin aet.
1: Acha don real may add raw hay, han in may tour more, doing a mixer, han in may tour.Tak sejak natan, cakap cakap tu kan ya. Hanin zat lezat tak ila, ani le hemi i production he. Mo i ezonatan atlagi tiem.
0: Ezonatan hanin acha katia mo. Kini angju tikan inge tinggalan atau ezon kan ni a. Ezon neng yang hit kan ni ina turutan atia grup apa malah cakap kan ni tanya tu. Soanin katia til siam cakap ren he tu.I asiam ahau tak keluar raja ni, eh zon tetap ane katia.
1: Ane le mo, inge han beidon rum zang angte inne cinem. Harset na into ang deu teka seituri nem.
0: Til siam tu ane nang kan suk training ta. Kan akanin kan training, nang akanin a theory ang tingan kan zukzir ta. Masi, ikatia a practical handi le kan til chedu, te mai te peitu alaw chedu a. Atang zwan in handi swa, zang tamtang te po kan neya. Kada akanin, ti tia te, zang kan neya te kanin a beidon ta ka loon kan lau la a loon mga ti kan lau ni zwan vuin. Mai te po alaw chia zang a oma, kan akanin beidon rum rum zang ka atama.
1: อาเล็บหมดเทเหล่าเอ๊ะกันติดเชื้อชวนอาเล็บปันหมดเทเหล่าไม่ยังอาจีจีจางหม้ออย่างที่บอกค่ะ
0: ดินบ้าก็กันจู่กันล้นมั่งก็ตีกันนี่วางอินอาทิตย์ละชวนอินกันเที่ยวเสียมแรงๆค่ะโคลที่กันเล่าในละว่ากันไม่ที่พอจิ้มเตะเต้นกันหันเล็บปะให้โคลมั่งก็อุ้มซึ่งแต่ก็หันที่สูงสูงค่ะอันนี้ละว่าวางอิน
1: หุ่นเล็บท่า
0: เตะเตะอะไรก็อาจจะนักโคลปกันเลยแล้วว่าไม่จุกันเชียงอ่ะอาจจะนักโคลปกกันเลยจีแล้วว่าที่จวนนี่เองที่กันเจียงแต่กันหันเลยตัวช่วงอาทิตย์ละจวนนี่ให้จิ้มมังเต็นกันหันที่อ่ะมาเสียงจ้าจันนี่ให้กันมังอันนี้จู่ข้างกันจวนนี่ท่าข้าเราให้เอเมมาจานาที่เฮียนี่กันเบ่งเรื่อยชีนี่จานาด้านนี่กันเข็นจังแต่เอามาโคลมังเอาสังปกติอันนี้แล้วข้าจวนนี่ท่าเห็นบุกเสียข้างข้านี่เบียดงดูครบไห
1: มอันนี้เลยมาให้มออินดูครบอินมาหมอครบพี่อินทิ้งเออินหุ่นเทียมฟันให้พายอาเฮียนเงี้ยมุ่งตั้งจังเต็น
0: โอ้ฟันให้พายคุชุบีกับที่ชวนนินกันดูครบเสียมข้าหารนี่ชุบหมอขโมยอีกันคุชเชนว่ามีเตะเลยมุ่งตั้งดังมีข้าที่เฮียนินกันเลือดเว
1: อหอมอังเดียวเต็นอังเต็น
0: โอ้จิบต้มอังเดียวคุชเชนว่ามอเตอร์ที่กันฟังอ่ะปิกอัพฟังที่เฮียนินที่เฮียนินกันเลือด
1: อันนี้จ้ะAdat leh hankal leh ta ila sorkar changa ham chat na indon te minhan shil leh don mi.
0: Self-help group a changa buljan ganni avangin ham chat na gandun zu PMKSY ser chi pa changin ania PMKSY hiyan til siyam cho a changa maa la cha de janpuy na anpechi na kay di po hi janpuy na dong vedu ra min lau khan cho angin janpuy na min pek po gan mang chang kai leh a.มาจากเนปเตปโปกันนั่นเองแล้วว่า PMKSY เสียชีวิตจวน mai chan na tur le a her na tur khol po min cha saka tuna hianin I ma an da le meka kan product ti na bu tum tu belan ni a chu ba ka chon a shal na ko nga pho DRDF project director putlang te an ma min la ko ya tuna hianin I ICDF lama an ho tu bi par te ti le ser chi di si pu pol el ko ma hawin min wa ku ya I a shal na ko nga ha sam de kan to chang te om ve bang in mo ha nga ka din an ni hianin tuna hianin ma min la tho kui meka I ka chataka a market te akal theina turin ti chuanin kan sefa gupa keima nia kan swai tu kan hau tu nu nen dikhanin ma kan la chawa heng a shal na tur bai pui tur te pon mo ka nga ka nin an ni in I ma min la chau pui zela tuna hianin ser chi district chunga an gan wadiya supply turin ma min la sak ani
1: ani le marin e hanin zot le lokta ila in product chung chang kha in product how te kha amalte te in in siam dan kha min han sei fia sak don mi siam ve du ten lo om ta kin mo chuan ama sapera mai powder in siam dan kha min han sei fia sak potla chuan aba kha chu idu dan ein dot dan ang khan I ron sei chong mai don ya
0: mai powder be ga hi chuanin I mai kha kan ziata ajana in mo te chuanin kan lep le pe ka kan lep zon nuwa khanin nia kan phorowa nia ni mang a phoro lo ko khan kha ama ka sei dom khan sir dryer mang te po khanin a phoro the ya karen a karen na mang po in dryer khan kan ti rauta a chuanin khami kan ti ro nuwa khanin a khola chuanin mai bi chu kan hera chuanin kan her zon nuwa khan uluk takin kan peka a peking kha uluk anga ya ni thil powder re ren chu sil ve anga ya silar mangin kan her zon nuwa kan sil le thapa kha kha mai powder bi kan ti dan chu nya chuanin ajuis mai kha ajuis in kan siam le a atoi in turin taksatan te alo cha a mai chu anor na a kan lor dip feka ti chuan kan lor dip fek nuwa khan dip tak kan lor nuwa khan in kan sol le atui bi ka chuan kha kha mai juice kan siam da chu ani mai preservative kan manga bokana ta mai bi ka chuan po chuan din chun lu ken di kha chu I chi kan chu ma kan chum zo nuwa khan in I chi ni te nen kan up le a sun lu ken di bi ka chuan chuan in atui kha kan sol le atui kha chu khonin kanin kan her dip le feka chumi nuwa chuanin kan sora preservative mangin kan da cha a ti chuanin uluk takin kan peka bura te abur te po kha sil fai uluk anga ya I bura kan tun ma khan sil fai vekin ti chuanin I sha cha me thein kan ti ni chuanin so thing powder be ki chu so thing kha I kan sil fai ve ka kan dep ma in mu a kor kan ja fai ma khan ti chuanin chumi nuwa chuanin e a kor kha kan ja fai le pe ka chuan kan le pa kan phorau le a e jayar mang de pon so thing kha chu ati le thaya ti chuan in kho la kha din kan her le a chumi nuwa uluk takin kan pek le a e silar mang in kan sil le thap so thing powder pro khamo thil powder chu uluk alo nga ya e chu ti lau chuan in bor rak alu chuan alo lo ma chu wang chuan in silar kha man nge nge ya nga ya silar mang in ai powder picking bi kha chu uluk takin kan pek ani tes pata powder bi kha sele ela tes pata kha anna kha shin kha jayar mangin kan ti ro le a achung chu mi a chuan in khatang thirim na chu ni sa a pho chuan in arim kha are he ka mo chu wa chuan in jayar mang a ti ro bi ka ngai ta ni chu e current mangin chuan in khatya a ro ram hua khan kan hera chuan kha po kha I kan sil le kha pa uluk takin a peking kha kalpe ngai kan ti kha the powder bi chu chuan in ti khan in kan uluk tanga pek nuwa khan in e kan sil le thap a to bera tan badam mi powder kha kan soi lenga badam bi ki chu chia pwa manga ya chia pwam lo kha chuan in a kor kha ti fai har sa ni I ako rakha ati final tur kho rakha kan nei me si lawa ta chan kan chia kha sabe veka kan chia hnuwa khanin kan kang rawa kan kan ro hnuwa khanin uluk takin e akor kha khe alawal samani kan ro hnuwa khan chan mo ti khanin akor kha ka khan noi kho ka chia ma hau tak du tu ka badam milk powder bi ga hi chumo kasrinat khat kan de la chumin hua chuanin abong thatu turatan khan chin le chini de mananga ya chuanin.

คำนักที่หากันไงมีขาเอลิเกบิเกนิสิฮาเฮริมบุปผลสักนิสิสังเอาไปเทสดาเฮริมบุปผลีปะเทียนทางทรัพย์ทันสักมีไงเวทันเอาสิ

าอินโดชุงอาทิละกันไงมีขาสังเอาไปเทสดาเฮรมุปอลสักมีอ่ะสิอัตวะจุนเอลิเคบิเคไอโซลเบลเฮรมุปอลนี่ปวนรังทิละสักมีไงเอาสิ

ตุยกันไงมีคาอิลิเกบีเกบียลเริ่มบุปโภสักมีอสิลุงดงตีลาอิลิเกบีเกนิวเซียเริ่มบุปโภสักเฟงไงเท่าสิ

คำทูตีหากันไงมีคาเอลิเกบีเกไอโซลเฮเรมบูปอลสักมีอาศิสังเอาไปเทสตาเฮเรมบูอีฟิล์มปฐุมในอาร์ฟินมุติฮานสักมีไงเวทนาอุศิ

ตุกันไงมีขาสังเอาบิเทสดัลเฮรมุโปลนี้อันสักมีอาศัยปังปาร์ดอกบิกติลาสังเอาบิเทสดัลเฮรมุโปลเทียมอันสักมีไงเวทันเอาสิ

0: 录都被乌粉儿看，乌粉儿看了，得录了个水了啊！俺爸卡行，我不信，俺录看啊，俺录那哪看？录一个弄他去没露馅的呀的呀啊！该可以蒙蔽了呗。
1: 肯定啊，不嘞。
0: 俺这地都得包括。ko pakat kan ho om be sin e sia sa ke e i ke sa ka e ti rulem lu sang e po ngati ge i pa hi an cha dong te ngati ge i pa hi du tak ki ti khera an a du tak the ye mo long A pi in and dear to a thing and loti, say auntia. And tin man loti lo chemi, auntia. Tiet, and thing and loti, chet, iron in and dear veni bo, mizal. A belche omasin, a melche omasin. Ramakala Savom no patumidano sweet, only a queer body. Rin no mapo tu na ka pay law ber ma chu ni sapuya dai law na li le ga chi ando kan che pa po hi ando puyan gam law kho ma ya ando puin eng kin ma ti law te he a kha to he da phule zuk zuk se WhatsApp group an et ve a fiam thu deu ne kan non post kan กันนุยไก่ที่ข้าเราไต่มันเวซี่เราโพสต์มันเวซี่ให้ชูสิเซลเราไว้ไม่รีบูฟเลยได้ยังรู้ดิรีบูฟเลยได้ละ
1: กันนุยกันนุยไก
0: ่อาโวยซอยออกมาสินอันนู้เขาติดไงนั่นสิเราพันป้ามามาฮีเจี๊ยบตะลินฮาวเวซี่เด่นอาโวยซอยออกมา Nike original kan ye tia athian ta bula ron ni ti thei lu tu aron uang vel asua tu thum nu asua ke khatra ni ye ti chi he ma
1: ai kan di ha chela o me ni ye
0: pere ka dol pala ambang ang tu doctor ne na tan tan kalatuma an chenom bai เออพอลมมันเฟียดเองเงี้ยลมมันน่าเปรกดอกตะชูดอะตุบกซอกที่ดอกล้วนอันเลี้ยงซอกที่ดอกล้วนโอลมกุ๊บเมียดิเลขาบูเสียกเวียสร้างอ่ะปุ่นมังอังสุติเลขาบูเสียกเวียอัศรเตะเทียวมังอังรับ
1: แบบนี
0: ้อินข้อสมมติว่าชวนมันเองสร้างเงี้ยอันเดียแจ้งสะทุ่มแหละทารุมมันเทียกโกงกันเสร็จลุตกันนุสังพนโพสมันเลยตัดหูแต่ชัวอาหัวโพลีกันนี่ไล่จังตัวอินกันโคตรจังเห็นเลยตัดเป็นสองเบลสก้าหูเบสิอันมิสทรีขันลักลักเราเชื่อสมชุ่มสมอาราตาตาจนหัวอาจุนรำเทียร์ตุรินไตล์ปฐุมรับแก่โอ้โดนอันในตุป้ากุญซุ้งเปลี่ยนสุดสัต
1: ว์จะเจ๊
0: เรนอมที่ทั้งหมดนั่นที่ในเวทโตเร่เร่มันเตียในเย็ดเอ็นติโซนเชียร์โตทัวร์รุ่นปวงกันชุ่มเต็มเต็มเลยกันข้าวบัวพี่สาวเห็นเล็กคงซื้อหลิมเองเดี๋ยวหลิมเองหลิมมันเนียงถิ่นริมโอมเร่งเมลเร่งเร่งก็มึงเลยอะไปนะฮาวะนางฮิอีรอนรุยเร่งแม่กับอินชุงพออีรอนดูต่อสู้กับป้าพออีมิตต่อสู้ช่วยรอเตียอันนี้ล่ะขั้นไงอมกับกงการช่วยปะขั้นอีรอนเล่ห์เลยอันนี้โออุจลบอย
1: คันนี้
0: an kho kong te khat se o machine a driver chop chop na sai lok tu ra sai chaw na pur lai phe ju sa kor pot lang lo hi sang a in khom te ngai sak ve te ka ngai sak lo en ti kang e in khom hin ron ba nang le ti ten en ti kang e an chan o ti ten ka ngai tu ve de se ti de ti an la chale re mai mai sin a in huna sala a topa a paisa sal na kha mang zo le sia tem la bang la um khan u won ton ale ya tun ma motor lui mo won ton kha a en ko ring phei thei si lo wa won ton chu sala thi sa kor li chi le le a rab a khal ring phei do si a khal ring phei si lo a rab ring phei si lo wa a to pa mu te lấy lẻ
1: anh mình nằm á
0: a to pa thò bộ sân đây là sang à po du hè về đâu mày khi nia nụ bùi rồi về à a thiệt đấy coi làm mi nghe à thì chăm phai sôi ôi ngất đi chân thì mà cần chế ba ha cụ đều phô hi à chun mu hẳn cày thổ thu thiên à ha cụ lúc đó cày thổ thu thiên à rồi trung hoa thì là rẽ rẽ địa hú phốt đầu cơ
1: anh nhìn lắm
0: anh trung mộ mấy mấy xin à bên ngã sắp phí sĩ cắt lưu ta an na ti sia vel vel chung ten tui bur thorina chan ti sin tian thor saka an ni thum nu vel a chu a an na ti kha re thai jok si lo tal tal kapu nga ti ge ala re lo mi a ti an ni lo la ma lo m le in thor le
1: no me
0: a tos lai ta kan fak ye ma sin a en chania ka tos la chu chakai chinna te hin te ni la chakai te hin en thut me la an zuang suong me si o vai ka lo ni lo hi o ti ve si nge vai di lo chu lom na ke vai ka lo ni lo chu ka ban lo ba ti ji a nge vai ni lo chu lom ri ngon na vai trong ka thiếu si lo a
1: ngal le
0: an sabom se kha an ko ma ani sabom rong kala i thien pa se ri bun bun chu ar che ri boy boy chu en ting ai ti a i wat chan ni tum lo ni de e chan chi ni lo re re sabom lien si a ka thien pa kha kham lo wang ti ka lao de re a ka lo chu da wa kha ni me bo a suo lo ve ven tang khan in ven a po a suol to ga in ven a po a suol pol ber ni ngan ti kan ven a suol pol le pol lo kan siem lo wan ti an se lo me mai sin i so hi mi zo wan sin se mang ti a en wang chuan mo an ti a e kang hong kol te nu ma kang hong bul ba tu la kang hong kol chu nu ma ti a bi zo ba kang kol nei kan om re le le ti anu le pa nam minga som ve a anu hi chakma ni a pa kha tui ko pa ni a anu nam ming kha anu le pa nam ming kha som ve ngai du se a minga chakup chakup la ram bo nya an din ti tui ko khau chu mi zau chu an pun chia la ni sata khu lum deu la kin ni sa ni nom min tia ni tlang ai lo zai on khu pya phe chuan o mu la in thun zia ro kan ni blanket te hi khasik lai na lum in tia ni pu ya lum zo de